0: หรือครับ
1: ทางนี้นะครับ
0: เนี่ยเป็นอาวุธปืนทัศน์และทัพวัต
1: อังกฤษ
0: Want you to finish, you can clear the call. Thank you.